อวันนี้กินตัวเรนตอนเดี๋ยวที่คุณแม่คนนั้นเองคุณแม่ตัวนั้นน้องกี้หัวเป็นกองรับเตะมันเป็นคนนั้นต้องมาในยุคีสมบูรณ์ยังไปในเตะคุณแม่ตัวนั้นน้องรันได้นะคุณกินกี้เตะคุณแม่ตัวรันย้อนเมื่อเรื่องไม่ชินันบุญนั้นยัยขับคำกี้ขับไปกันต่อคุณตอนนี้ยัยท้าวตันนรุนเดียววัยยุคีเขากี้เตะคุณแม่ตัวนั้นน้องกี้ยากินอะไรสิบังน้องกี้ยากินอะไรพี่กูกี้ยากินอะไรเตะไปเนี่ยก็ยากินนะกี้ไอ้เรื่องนั้นกูรันดมาเนี่ยยุคีตาปนกันเนี่ยสนักก็ยังมาอยู่ไอ้ข้าวกินอะไรป้าเทเรียตะกงวันนั้นก็ยังไงเลยเตะกินเตะกินบัสโอเคสิบังตัวนั้นคันตงกูรันย้อนเมื่อเรื่องฟังไปชินันบุญนั้นสนักเตะเนี่ยป้าเทระข้าวกินตะกงวันนั้นเตระนั้นมันเรื่องสนักเตะเนี่ยป้าเทระอ๋อนู้ว่าย้อนมาเรื่องฟังไม่จีนันบ่อยนั่นนั่นนั่นเลยเขาเรื่องก็จะสอนเราหนึ่งปุ่นนู้ว่ามันกินน้ำกระต่ายดิบไม่มาเรื่องฟังไม่จีนันบ่อยนั่นนั่นเราเดี๋ยวจะทำเป็นสายอยู่เฮ้ยฉันมองนั่นแบบกองร้านเนี่ยคิดเป็นสังเกต